ดมดเบปูปวดเบียวอาบลายปัตตุเกายันดิวายตึงไอ้บาดโดนึกนอลยันลาบัวเนลไซปัตตุเกาะกุมังตึงไอ้บาดโดนึกเบียสักังอาลวนการังบรวสุนังบาโตเบจนายยังกิจสบะกนัง